กะนังปะคิวยึงวะโตเตมะหะเกะนะมะขนะโมเรวมะเมมะโอเวหักมะ

ตนังวะคิวยังวะโตติมะภะคิยะนะมะนะโมเทวมะมะเมโอเวหะกะมา